คำวังบอลเลยแดนแกงกลักเจิงบานเดอร์ใช่ไหมแต่เฮ็บตาคิดตัวสอบปันทัศน์ใจเนี่ยรับเจิงอาจจะคันบุญเนี่ยไม่อุลานนุรตันบุญนี่อุลานนุรตัน